0: แบบหนึ่งนะคือการพิสูจน์ในใจในทรัพย์ก็จะช่วยกันเลย
1: ครับผม
2: Micro, can you show myself and my class online?